ติกิตาเอกมังสังมาเรางันเศร้าสามเงาสิดกะเงาลายาปามุยาลายยักโกลันสุมานังกนัยยักโกไงมาเราเงาดุยุงคังและนายนามาปัสินาละมะสุลวมัยยักโกนักเงาอากุนปันดาลวันลังกันนินุบอรังไงอากุงไงเงาไงกะคุณละบูนันดองปอลงอมาเรียงารันไตยะลายติมุญญะกังเงามาสามวะปริญัยปะกินาวะเตาสุลวันไงเงกิตไตดิบัตังยุโลเลนไออาริลิกังเงานังการนิเอออวังอาบดายกังเอาคุลูนักจาริโออวังมันตาวัยอาบิสทามัวอุรังอาดาบารุฮิยา

ติพระงาบรูมังกิเตนยะระกะบันงาบิดูดะมะนะงาอุดูบะกะมังตะดะโนละโนบะกะกุดะตะโมอะดะไอบิจูรนังมันสาว